กินเดือชาตรมมองเปล่าจมโบเอ็นเอ็นเกนติลการใครโหงันราหบชาล้ำตาลุยหำราตั้งชักอันเกนนาวรี